0: เหมือนเรากำลังอยู่บนสวรรค์เลยนะครับ
1: La radio que burra.